0: งเมียจ๋า
1: ค่ะ
0: จะไปไหนเล่า
1: จะไปหุงข้าวค่ะ
0: เดี๋ยวสิ
1: ทำไมครับพี่ก
0: ็
1: แหมวุ่นจังเลยไอ้หน้าแหลม